0: คิด
1: บอกใ
0: ครไปอะนะสารผมที
1: ่มหาเจสารวภูมินักอนัตคลีนาคเกประสิทธิ์ที่รีบวัชชีนันดุพิจิชนา
0: อันเจนะ
1: ยี่ราตรีตุ่มมีดีกันตะลักุดาร์บวาร์ลูอาเมนาคเกประดับชนานิกิอานุกเนย
2: สารวภูมินี้ตัวนี
1: ้ยี่มัมมา
2: ปั๊ม
0: ยี่นี่วิธีการเจวะเนาะ
1: จิตตาน
0: าคเกมุนิพิมิเยจิ
1: ยี่นี
0: ่ยี่นี่เร
1: ప్రభువులకు ఆనందము కలిగించుటకే కదా నేను
0: అంత మాత్రమున సురకన చేయకూడదు